0: ข้าไปในป่า
1: ถ้าต้องเรียกสายป่าน
0: สายป่านไม่รู้อยู่ไหน
1: เรียกสายป่าน
2: แต่ป่าน
3: โอเคจุดที่เกะสุดท้ายนี้ดันสเมคเอ็นสเมทเซส